0: อยฮีเล่เฮียฮ่าซึ่งได้อยู่นู่นจ้าเอฟเอ็มออแท้ตัวโยนทีโยนที
1: อัธยาตมจบีอัธยาตมจบี